ตปีอิตายงิโกปะมะไคโลอบิสมะติภูไงติปัญญายยะไลดิกะกออิติอุลูดูลูสลวบนางาญะดูดีญะสงาวะงะนะนาใดยะไลมะติตุวะนากาจะคุนาจักมะไกอปิจิตากตาปรากะวะกะลันทังอติกะวะกันดาละมะอาสามินะสกตาอริบุลิยะกะดุอิสมิเมตตนาเมลิรุติบะกาลกะวะนุกัลลาละกิกะนะกะเมลิละวะมะนะกะงาวะบีติกะบิสีละเบียปะกายดุดีอริ